0: ่ะก็หนูรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอโชว์ของเราในวันนี้ใช่ไหมคะพวกเราก็เช่นกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับโชว์นี้มากๆเลยหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบมันนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนค่ะก็หวังว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็ไว้เจอกันตัวเป็นๆเนาะทุกคนอย่าเสียใจนะก็ thank you so much for supporting us Blinks I love you
1: so cute so cute
2: 저희 마지막 멘트 하기 전에 한 마디.
1: Yeah, of course, go ahead.
2: 네, 저희 이렇게 공연 준비하기까지 정말 많이 어려운 점도 많았지만 저희 고생해주신 모든 스태프분들께 정말 감사드린다는 말을 꼭 하고 싶습니다. 감사드립니다.
0: 감사합니다.
2: 우리 멤버들 너무너무 고생 많았고요. 우리 멤버들 사랑합니다.
3: So I hope you guys all enjoyed the show and we have one final song to share it with you guys. But thank you so much for being patient and waiting until today. And yeah, so stay tuned till the very end. We love you and we miss you guys.
0: Yay! We love you.
2: We love you.